0: งามบ่งไอ้สนองพยังใจบ่ค่ะคามาราปาคาซาเรามีการตะลึกอยู่ว่าแพ้ได้บ่พระเจ้าดูฟักซานี่สิยามานะกะบอนานะเลนบ่ค่ะจะเอาที่เซ็นบ่มีอันนี้กะบอนซานี่ไนซ์สถานะไนซ์สถานะงามบ่งไอ้สนองพยังใจว่าค่ะคามาราอินปาคาซาเรามีการตะลึกอยู่ว่าว่าแพ้ได้บ่ right
1: don't. Mungkin tak don't. Supaya bayar kata ini.